0: เฮ้ยอามิอาลี
1: เฮ้ยมาจอดเลยอาลีอาท็อปไปดีกว่าอาลี
2: กำแรงที่นี่เฮ้ยกายอ่ะ
1: ขอทีมอยู่ตรงนี้ขอมาให้พ
2: ี่น้องกันมาพี่น้อง
3: เฮ้ย Entschuldigen Sie bitte
0: Ja, was ist denn
3: Aus welchem Land kommen Sie
2: Aus China
3: Spitze, dann können wir ja für Sie unser Lieblingslied singen
4: Und wie heißt das
3: Auf Deutsch heißt es